0: โอ้นอดเข้ามาหน้าเนี่ยคินนอดปะมัน
1: กับไปยะกู
0: ก็ตั้งงอกละจำเรียบไปยะ
1: หัว